0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ฟังเรื่องราวของ HYROX มา2ตอนแล้วนะคะไม่ต้องรอให้ฟิตเป๊ะถ้าอยากจะเริ่มนะคะเพราะ HYROX ไม่ได้ใช้แค่แรงค่ะใช้ทั้งคาร์ดิโอสเตรทแล้วก็เมนทัลด้วยแรกเริ่มเลยนะคะขอให้คุณมีพื้นฐานคาร์ดิโออยู่บ้างไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็วแต่ว่าวิ่งต่อเนื่องให้ได้ประมาณ 20-30 นาทีเพราะในการแข่งหัวใจคุณจะไม่ได้พักเลยค่ะแล้วก็ต้องมีแรงขาแล้วก็คอร์บอดี้ด้วยฝึกง่ายๆเริ่มจากสควอตล้างหรือว่าแพลงก่อนก็ได้นะคะแต่ที่ขาดไม่ได้ในแต่ละสัปดาห์ก็คือเซสชั่นของการ recovery ค่ะเพราะมือใหม่ถ้าซ้อมหนักเกินไปเนี่ยอาจจะล้าบาดเจ็บหรือว่าเบิร์นเอาก็ได้นะคะต้องมีวันหนักวันเบาสลับกันด้วยเพราะสุดท้ายแล้วให้จำไว้นะคะ HYROX ไม่ได้ชนะด้วยความบ้าพลังแต่เพียงอย่างเดียวแต่ชนะด้วยการจัดการพลังงานให้ดีที่สุดและที่สำคัญอย่าแพ้เสียงในหัวของตัวเองสู้ๆนะคะทุกคน
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: วังตาลโทร0910787777
1: ผิวหย่อนคล้อย
2: มาหาหมอซีน
1: แก้มห้อยหน้าบาน
2: มาหาหมอซีนสิ
1: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
2: ให้หมอซีนดูแลนะคะ
1: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกเวชกรรมหมอสักกาเดช
4: Month Forward Extra

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0 956789494

ความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอณัฐที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร065 520 7294หรือที่ Facebook KC Clinic

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ับเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9นาฬิกา0นาที0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกองทัพภาคที่1ชี้แจงคุมพื้นที่บ้านหนองจานเพื่อความปลอดภัยยืนยันไม่เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บ
2: กองทัพภาคที่1โดยกองกำลังบูรพาชี้แจงการประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วว่าเป็นมาตรการด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในพื้นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตามที่มีการนำเสนอข้อมูลบางสื่อแต่อย่างใดกองทัพภาคที่1ระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ล่อแหลมที่ตรวจพบการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอยู่บ่อยครั้งจึงกำหนดมาตรการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาสร้างประเด็นหรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่ระหว่างรอกระบวนการรังวัดที่ดินทั้งนี้การควบคุมพื้นที่มีผลเฉพาะช่วงเวลา 18:00 น.ไปจนถึงเวลา 6:00 น.โดยไม่ได้ห้ามประชาชนออกจากบ้านหรือสัญจรแต่อย่างใดขณะที่ชาวบ้านยังสามารถเข้าพื้นที่ทำการเกษตรได้ตามปกติในช่วงเวลา 6:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.กองทัพภาคที่1ยังระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวตรวจพบวัตถุระเบิดตกค้างจำนวนมากการเดินทางในเวลากลางคืนอาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่อีกทั้งบางส่วนเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารจึงกำหนดให้ใช้เส้นทางเข้าออกพื้นที่เกษตรเพียงเส้นทางเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่พร้อมกันนี้กองทัพภาคที่1ยืนยันว่ายังคงยึดถือและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมไทยกัมพูชาอย่างเคร่งครัดพร้อมวางกำลังเฝ้าตรวจและลาดตระเวนตลอดแนวชายแดนเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองการลักลอบขนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบรวมถึงปกป้องอธิปไตยของประเทศอย่างเต็มขีดความสามารถปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไปด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับรายภาคภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: เสียงจำกัด
1: น้อมศิระก้มกราบแทบพระบาทราชทั้งชาติร่ำให้อาลัยหาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาเสด็จสู่ชั้นฟ้าสุราลัยพระเมตตาเปี่ยมล้นพ้นภัยสารพระเกียรติขานก้องล่าสว่างสวยขอน้อมเกล้าทรงเสด็จด้วยดวงใจสถิตในสวงสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
2: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com Turn it on
3: Oh yeah
2: And let the hits keep rolling Mun Forward Extra

0: Forward Extra Smart Money
1: คนส่วนใหญ่ครับเอาเงินทุกอย่างไว้ในบัญชีเดียวกันและนั่นคือจุดเริ่มต้นของปัญหาการเงินครับเงินสำรองฉุกเฉินคือเงินที่เตรียมไว้สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นตกงานเจ็บป่วยกระทันหันหรือจะซ่อมรถฉุกเฉินหลักการง่ายๆครับแนะนำให้เตรียมเงิน 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนถ้าใช้เดือนละ 20,000 บาทก็ต้องมีเงินสำรองอย่างน้อยเนี่ย 60,000 ถึง 120,000 บาทที่สามารถถอนได้ทันทีเมื่อต้องการครับแล้วทำไมต้องแยกบัญชีเพราะถ้าเงินฉุกเฉินปนอยู่กับเงินลงทุนหรือเงินออมระยะยาวเวลาเกิดเหตุแล้วคุณดึงเงินออกมาเนี่ยก็จะทำลายแผนระยะยาวทั้งหมดครับเงินสำรองฉุกเฉินควรอยู่ในบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาที่สามารถถอนได้ทันทีไม่ใช่กองทุนหรือว่าหุ้นที่ต้องรอขายนะครับสรุปก็คือเงินสำรองฉุกเฉินคือใช้เมื่อฉุกเฉินนะครับเราจะไม่เอาไปลงทุนเพราะอาจจะถอนออกมาไม่ทันเมื่อต้องการใช้และจะกระทบกับการลงทุนที่คุณลงทุนไว้อยู่ก็ได้ครับ
0: MoneyForward Extra Smart Money

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และ

0: โฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Man Forward Extra We play all the hits

music. Don't you know that you're... Run Forward Extra.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

0: ักษาทั่วไป line@mr.clinic
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสั่งชะลอบรรจุสอบผู้แข่งขันได้ทั่วประเทศหลังพบทุจริตสอบราชการท้องถิ่นด้านหน่วยเฉพาะกิจยะลายกระดับมาตรการด้านความมั่นคงตั้งจุดตรวจเชิงรุกเข้มงวดเส้นทางหลักรองสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
3: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
2: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
4: รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัดสั่งชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเดิมกำหนดให้มีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปคำสั่งดังกล่าวมีขึ้นภายหลังการตรวจสอบพบการทุจริตสอบบรรจุราชการท้องถิ่นโดยระบุว่าการชะลอการบรรจุแต่งตั้งในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนและรักษาประโยชน์ของทางราชการพร้อมขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผู้สอบแข่งขันได้ชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ออกไปก่อนขณะเดียวกันในส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีความเชื่อมโยงขบวนการทุจริตการสอบผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวและรายงานผลภายใน7วันโดยเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีได้ออกแถลงการยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบอย่างเต็มที่ส่วนการสืบสวนขยายผลยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อกันที่หน่วยเฉพาะกิจยะลายกระดับความมั่นคงตั้งจุดตรวจเชิงรุกเข้มงวดเส้นทางหลักรองสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนหน่วยเฉพาะกิจยะลาเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลและการสัญจรบนท้องถนนของประชาชนในพื้นที่ขานรับนโยบายการควบคุมพื้นที่ด้านความมั่นคงเพื่อสร้างความอุ่นใจและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยหน่วยเฉพาะกิจยะลาได้บูรณาการกำลังกับหน่วยงานขึ้นตรงการควบคุมตามยุทธการทั้งทหารตำรวจในพื้นที่ดำเนินการตั้งจุดตรวจสกัดบริเวณหน้าฐานปฏิบัติการรวมถึงตั้งจุดตรวจแบบไม่ประจำที่ pop up checkpoint บนเส้นทางสายหลักและสายรองอย่างต่อเนื่องการปฏิบัติการในเชิงรุกในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อป้องปรามและสกัดกั้นการเตรียมการเข้ามาสร้างสถานการณ์จากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงตรวจสอบการป้องกันการลักลอบขนย้ายสิ่งของผิดกฎหมายสารเสพติดและสิ่งเทียมอาวุธเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลภายนอกที่เดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดยะลาป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแทรกแซงในรูปแบบต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยทางนี้หน่วยเฉพาะกิจยะลาและหน่วยกำลังภาคประชาชนยืนยันความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถในทุกเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่ออำนวยความสะดวกควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติสุขปิดท้ายกันที่ SOS อันเลยครับ
5: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพใช้ AI เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงได้แก่การสร้างภาพหรือคลิปปลอมเป็นบุคคลอื่นเพื่อใช้ในการช่อโกงการสร้างคลิปลามกอนาจารเพื่อทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงการเลียนเสียงของบุคคลที่รู้จักและการสร้างข่าวปลอมที่ดูน่าเชื่อถือทำให้เกิดความตื่นตระหนกหรือเข้าใจผิดดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อในสิ่งที่เห็นหรือได้ยินในโลกออนไลน์ทันทีโดยยึดหลักไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและหากถูกหลอกสามารถแจ้งความได้ที่ thaipoliceonline.go.th หรือสายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงทางนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากฐานเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Run Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรนอนกรนเสียงดังอันตรายหรือไม่แล้วต้องแก้ไขอย่างไรการนอนกรนไม่ใช่แค่เรื่องของเสียงรบกวนแต่เป็นสัญญาณเตือนเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะหากกรนดังสะดุ้งตื่นหายใจสะดุดหรือรู้สึกง่วงมากในตอนกลางวันและต้องใช้วิธีอาศัยการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างชากาแฟหรือต้องกินขนมหวานเพื่อให้คลายง่วงตลอดนั้นแสดงให้เห็นว่าอาจสัมพันธ์กับภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือ obstructive sleep apnea ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจความดันโลหิตสูงโรคอ้วนและสมองเสื่อมในอนาคตได้แนวทางการแก้ไขในเบื้องต้นได้แก่การควบคุมน้ำหนักและการพยายามลดน้ำหนักหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์คาเฟอีนก่อนนอนปรับท่าเป็นนอนตะแคงและดูแลสุขภาพทางเดินหายใจหากอาการยังคงอยู่ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดจำไว้ว่าการนอนที่มีคุณภาพคือรากฐานของสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: Wintree City Resort
1: เราพร้อมให้บริการค่ะ
0: Wintree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintree City Resort เชียงใหม
1: ่มาเที่ยวเชียงใหม่ต้องพัก

dance music. Forward Extra.

0: องตาลโทร0910787777
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรหมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนไหนก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ทร0910787777
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมมองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777และดร.ซีนคลินิก
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร082-839-0881
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับแม่ทัพภาคที่4เรียกประชุมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยกระดับคุมเข้มความปลอดภัยสูงสุดเน้นย้ำขับเคลื่อนหมู่บ้านปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนขณะที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง1,000 บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 63,450 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
9: อะไรดิ

0: อดีตสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
3: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
4: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เรียกประชุมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหลังเกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดสถานีบริการน้ำมันหลายจุดในจังหวัดภาคใต้เพื่อยกระดับมาตรการคุมเข้มทุกพื้นที่โดยเน้นย้ำการขับเคลื่อนหมู่บ้านปลอดภัยเป็นกลไกหลักในการดูแลความมั่นคงในระดับพื้นที่ให้ในอำเภอและฝ่ายปกครองเป็นแกนกลางในการบูรณาการกำลังร่วมกับทหารตำรวจและภาคประชาชนจัดระบบเป็นยามทั้งกลางวันและกลางคืนเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนโดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนเช่นโดรนตรวจการพร้อมส่งเสริมบทบาทอสม.ผู้นำชุมชนและประชาชนให้ลงเป็นหูเป็นตาเพื่อเฝ้าระวังสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่รวมถึงกำหนดพื้นที่นำร่องในอำเภอชายแดนเพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยควบคู่การพัฒนาด้านนายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองย้ำให้ทุกพื้นที่บูรณาการปฏิบัติการเชิงรุกพร้อมกันทุกอำเภอโดยเฉพาะการปิดล้อมการตรวจค้นควบคู่กับการปราบปรามยาเสพติดพร้อมผลักดันแนวทางหมู่บ้านปลอดภัยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเน้นการดูแลความปลอดภัยตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจัดระบบเฝ้าระวังร่วมกับชุมชนอสม.และภาคประชาชนให้ร่วมเป็นหูเป็นตายกระดับการควบคุมพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมควบคู่การพัฒนาพื้นที่ด้วยปัญหาในระดับหมู่บ้านผ่านกลไกฝ่ายปกครองเป็นสำคัญขณะที่กองกำลังรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ส่วนหน้ายืนยันยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสบุคคลต้องสงสัยผ่านสายด่วน1341เพื่อร่วมกันดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ให้เกิดความมั่นคงและอุ่นใจอย่างยั่งยืนขณะที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง1,000บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 63,450 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันอังคารที่30มิถุนายน2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 12,450 บาทขายออกบาทละ 62,650 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 61,200 บาท92สตางค์ขายออกบาทละ 63,450 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับลดลง1,000บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงโดยอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันและมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ถ้าพูดถึงกีฬาที่ฮิตที่สุดในตอนนี้ฮิตแบบทั่วโลกนะคะหนีไม่พ้น HYROX ค่ะ HYROX ก็คือการแข่งขันที่เอาวิ่งมารวมกันกับ Functional Workout นะคะโดยจะต้องวิ่ง1กิโลแล้วก็เข้าไปทำ Station ค่ะ Station มีทั้งหมด8ฐานด้วยกัน Ski Sled Push Sled Pull Burpee Row Farmer Carry Lunge นะคะแล้วก็ Wall Ball ค่ะพูดง่ายๆก็คือการทดสอบว่าคุณเนี่ยฟิตจริงไหมเพราะมันใช้ทั้งคาร์ดิโอ Endurance Strength แล้วก็ Mentalนะคะจุดที่ทำให้ HYROX นี่มันดังมากๆก็คือใครก็เล่นได้อย่างเราเห็นเนี่ยนะคะครั้งที่ผ่านมาณเดชน์ มาร์ค ปรินทร์ พี่แอนทองคิมเบอร์รี่ยาย่าโอ้โหดารามาเล่นกันเพียบเลยนะคะสายวิ่งก็ได้สายเวทก็ได้แต่บอกเลยว่านี่มันคือการวัดผลความแข็งแรงอย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าการวิ่งกับการเวทเมื่อเอามารวมกันบอกเลยว่ามันไม่ง่ายเลยละค่ะ
0: มัน Forward Extra Well-beingใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: คลิก Facebook ดร.จุนคลินิกรักษาโรคทั่วไปสิวและผิวพรรณ
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Man Forward Extra We play all the hits

0: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
1: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: ือกแบบบ้านร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com

0: macamkan. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: Now we smart connect. ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra.

Rain Me In นะครับจากชาร์ลส์ เฟนเดอร์และโอลิเวียดีนนะครับที่มัน Forward Extra FM 88ในช่วงของนาวีสัมพันธ์คอนเน็กต์นะครับสวัสดีทักทายกันด้วยนะฮะวันนี้วันอังคารที่30มิถุนายนนะครับมาส่งท้ายเดือนกันเมื่อวานนี้ขอบคุณพี่โบด้วยนะครับดูแลแทนให้กับมัน Forward Extra ในช่วงที่เจดูแลแทนนะครับวันนี้เจกลับมาแล้วนะมาพร้อมกับข่าวสารนะครับที่วันนี้กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตโด่งดังไปโอ้โหทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับกับการจับกุมแอร์โฮสเตสสาวนะครับวัย26ปีนะครับที่มีการขนกระเป๋าครับเข้าไปที่ออสเตรเลียนะครับจำนวน12ใบแล้วก็มีสิ่งผิดสังเกต2ใบด้วยกันนะฮะและไปพบเฮโรอีนหนักประมาณ1กิโลกรัมตรงนั้นเขาบอกว่าเป็นการรับหิ้วฝากหิ้วไปนะฮะจากประเทศไทยเข้าไปที่ออสเตรเลียตอนนี้ก็มีการสืบสวนกันอยู่นะฮะก็ไปดูในห้องพักของแอร์โฮสเตสสาวท่านนี้ก็ไม่มีสิ่งผิดปกตินะครับก็บอกว่าเพื่อนๆแล้วก็แฟนหนุ่มเนี่ยเขาก็ให้ข่าวว่าเขาก็จะรับหิ้วของพวกนี้เป็นงานเสริมอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรยังไงนะฮะเส้นทางการเงินก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะครับเดี๋ยวคงต้องรอดูแล้วก็สืบสวนสอบสวนกันต่อไปก็ไปอุทาหรณ์นะว่าจริงๆแล้วการที่จะเข้าไปประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันไม่ควรจะรับฝากของจากใครเลยนะฮะเพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาฝากมามันคืออะไรนะครับแล้วมันก็อันตรายมากๆแบบข่าวนี้เลยนะครับ

0: หมดเวลาในช่วงกลางวันแล้วนะครับเดี๋ยวเย็นนี้6โมงเย็นเจอกลับมาเจอคุณใหม่ที่มัน Forward Extra FM 88นะครับใครที่รองานจากไหนเครียดกับ Sexual นะครับรอฟังได้เลยแล้วก็มี VBTS มี Alex Warren ด้วยนะครับที่มัน Forward Extra FM 88นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะ
1: Now we support connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Month Forward Extra 88

0: ลิก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอร์ล็อกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะ

0: คลิก Facebook CPS Home Center วัสดุก่อสร้างเชียงใหม่
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052 004 699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: เกคู่เซเว่น SHSPHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์เกคู่ริชเชียงใหม่โทร053-242-888
1: เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัทที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร065 520 7294หรือที่ Facebook KC Clinic

0: พิมพ์ @MUN2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น. 0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจาเอกเดชาสมศาสตร์ครับรัฐบาลยกระดับปราบบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศสั่งบูรณาการทุกหน่วยงานปกป้องเด็กและเยาวชนอย่างเข้มข้นสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300,000 ซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: นางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเป็นวาระแห่งชาติเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอนาคตของประเทศโดยได้เน้นย้ำการดำเนินงาน3 ด้านสำคัญได้แก่การปกป้องเด็กและเยาวชนด้วยการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและสถานศึกษาการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อปราบปรามผู้นำเข้าผู้ค้ารายใหญ่และเครือข่ายทางการเงินรวมถึงการยกระดับการปราบปรามการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมผลักดันโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ไฟฟ้านำร่อง9 จังหวัดปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งนี้รัฐบาลยืนยันเดินหน้าปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนรวมแจ้งเบาะแสการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อร่วมกันสร้างสังคมไทยที่ปลอดภัยและปลอดบุหรี่ไฟฟ้าสำหรับเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนต่อที่เวเนซุเอลาระดมอาสาสมัครกว่า 10,000 คนเร่งค้นหาผู้ประสบภัยต่อเนื่องหลังผ่านช่วง72ชั่วโมงสำคัญท่ามกลางความหวังที่จะค้นพบผู้รอดชีวิตขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นกว่า 1,700 รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าฮอเกโรดิเกสประธานรัฐสภาแห่งชาติของเวเนซุเอลาเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,719 รายแล้วและมีผู้บาดเจ็บกว่า 5,000 คนประชาชนกว่า 15,000 คนยังไร้ที่อยู่อาศัยโดยรัฐบาลได้ระดมอาสาสมัครมากกว่า 10,000 คนลงพื้นที่ประสบภัยเพื่อร่วมปฏิบัติภารกิจค้นหาและกู้ภัยอย่างต่อเนื่องแม้จะยังมีการค้นพบผู้รอดชีวิตเป็นระยะหลังเข้าสู่วันที่5ผ่านพ้นช่วงเวลา72ชั่วโมงสำคัญที่สุดของการกู้ภัยที่ผู้ประสบภัยจะยังคงทนทานต่อการขาดน้ำและอาหารรวมถึงการบาดเจ็บรุนแรงได้ทำให้โอกาสพบผู้รอดชีวิตลดลงอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นการค้นพบร่างผู้เสียชีวิตแทนขณะที่ทางการเวเนซุเอลาได้จัดตั้งศูนย์นิติเวชชั่วคราวที่ท่าเรือของเมืองลากัวอิราหลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยทยอยนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากซากอาคารจำนวนมากจนสถานที่เก็บศพเดิมไม่เพียงพอท่ามกลางญาติของผู้สูญหายหลายหมื่นคนที่ยังคงเฝ้ารอข่าวของคนในครอบครัวทำให้เจ้าหน้าที่นิติเวชเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเร่งทำงานแข่งกับเวลาอย่างไรก็ตามวันนี้ยังเกิด after shock ขนาด 4.6 ต่อเนื่องส่งผลให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องยุติการปฏิบัติงานชั่วคราวและอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัยโดยนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวมีรายงาน after shock แล้วมากกว่า600 ครั้งซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการค้นหาและกู้ภัยด้านผู้แทนองค์การสหประชาชาติประจำเวเนซุเอลาระบุว่าเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงและสถานการณ์อาจเลวร้ายลงกว่าเดิมในไม่ช้าพร้อมประเมินว่ายอดผู้เสียชีวิตที่แท้จริงอาจสูงกว่าตัวเลขทางการเนื่องจากมีอาคารพังถล่มมากกว่า 2,500 แห่งขณะที่ความช่วยเหลือจากหลายประเทศยังคงทยอยเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
7: อย.เตือนผู้ปกครองระวังของเล่นสกูชี่ที่มาพร้อมกระบอกฉีดยาอาจเสี่ยงบาดเจ็บติดเชื้อและทำให้เด็กเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ได้จึงขอแนะผู้ปกครองหมั่นตรวจสอบของเล่นที่บุตรหลานใช้อยู่เพื่อความปลอดภัยของเด็กและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: จำกัด
1: น้อมศิระก้มกราบแทบพระบาทราษฎร์ทั้งชาติร่ำให้อาลัยหาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จสู่ชั้นฟ้าสุราลัยพระเมตตาเปี่ยมล้นพ้นภัยสารพระเกียรติขานก้องล่าสว่างสวยขอน้อมเกล้าทรงเสด็จด้วยดวงใจสถิตในสวงสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
2: Listen to มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Turn on Tune in And turn up the hits Month Forward Extra.

0: Forward Extra Smart Money
1: เงิน 10,000 บาทถ้าเริ่มต้นอายุ25กับ35เนี่ยจะต่างกันแค่ไหนตัวเลขนี้อาจจะทำให้คุณอยากจะเริ่มออมวันนี้เลยก็ได้นะครับก่อนจะไปหาคำตอบกันมารู้จักดอกเบี้ยทบต้นกันก่อนนะครับดอกเบี้ยทบต้นคือดอกเบี้ยที่ทบเข้าเงินต้นทุกๆปีลองดูทีละปีนะครับถ้าลงทุน 10,000 บาทที่ผลตอบแทน 5% ต่อปีปีที่1 10,000 บาทเงินต้นบวกกับดอกเบี้ย500บาทจะเป็นเท่ากับ 1,500 บาทส่วนปีที่2จะไม่ใช่ 10,000 นะครับจะเป็น 1,500 บาทบวกกับดอกเบี้ย525บาทและคราวนี้ก็จะกลายเป็น 11,000 กับอีก25บาทนั่นคือการทบต้นยิ่งนานยิ่งมากขึ้นครับทีนี้ลองดูผลระยะยาวกันนะครับถ้าเริ่มต้นออมเงินตั้งแต่อายุ25จนถึงอายุ65ปีเราจะมีเงินทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยเกือบ 7,400 บาทเลยทีเดียวแต่ถ้าเริ่มช้าไป10ปีมาเริ่มออมทรัพย์ตอนอายุ35จนถึง65เงินก็จะมีอยู่เพียง 43,200 บาทเท่านั้นครับสรุปก็คือเวลาคือสิ่งที่ดอกเบี้ยทบต้นต้องการมากที่สุดครับถ้าวันนี้ยังไม่เริ่มคุณก็ยังสูญเสียโอกาสไปเรื่อยๆครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
0: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า
3: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
4: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.
0: Man Forward

0: and we'll be right back with more hits.
1: กว่า44ปีหยกอินเตอร์เทรดเริ่มต้นจากโรงงานเบเกอรี่ด้วยความรักในสิ่งที่ทำวันนี้เราเติบโตเป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบอุปกรณ์เบเกอรี่และคาเฟ่ที่ผู้ประกอบการไว้วางใจเรายังคงไม่ลืมจุดเริ่มต้นและพร้อมสนับสนุนธุรกิจคุณด้วยวัตถุดิบดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกให้คุณได้สร้างสรรค์เมนูที่ยอดเยี่ยมอย่างมืออาชีพหยกอินเตอร์เทรดที่เดียวครบตอบโจทย์ทุกความต้องการเพื่อผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่ส่งด่วนถึงที่โทร0532408

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: และทราย MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 14:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยอมรับเหตุระเบิดพื้นที่อำเภอตากใบส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และเศรษฐกิจในพื้นที่หน่วยงานความมั่นคงจะต้องดำเนินการทุกมาตรการเพื่อยกระดับความปลอดภัยด้านฟุตบอลโลก2026รอบน็อกเอาท์คืนนี้คู่เอกฝรั่งเศสพบสวีเดนไอวอรี่โคสต์ดวลนอร์เวย์ปิดท้ายด้วยเจ้าภาพร่วมเม็กซิโกพบทีมแกร่งเอกวาดอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: อะไรดี

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากโอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: พลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยถึงความคืบหน้าเหตุลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสวานนี้ว่าจากการตรวจสอบพบว่าคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังแก๊สจากประเทศเพื่อนบ้านจำนวน2ถังน้ำหนักถังละประมาณ 60-70 กิโลกรัมภายในบรรจุดินระเบิดและส่วนประกอบก่อนจุดชนวนด้วยสัญญาณวิทยุโดยเบื้องต้นเชื่อว่าการก่อเหตุครั้งนี้ของกลุ่ม BRN ไม่ได้มุ่งเป้าไปยังบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะพร้อมกันนี้ยอมรับว่าถือเป็นข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ที่ไม่สามารถทำให้เส้นทางสาธารณะมีความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามพื้นที่รับผิดชอบมีระยะทางรวมกว่า24กิโลเมตรและมีท่อลอดถนนจำนวน12จุดขณะที่กำลังพลที่ปฏิบัติงานดูแลพื้นที่มีเพียง8นายต้องผลัดเปลี่ยนกันลาดตระเวนและตรวจสอบพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงทางนี้ขอความร่วมมือประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาหากพบสิ่งผิดปกติเช่นจอดรถทิ้งไว้ข้างทางเป็นเวลานานวัตถุต้องสงสัยหลุมดินที่ถูกขุดใหม่หรือบุคคลแปลกหน้าเข้ามาเคลื่อนไหวในชุมชนขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีโดยยืนยันว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงจะดำเนินการทุกมาตรการเพื่อยกระดับความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ด้านฟุตบอลโลก2026รอบน็อกเอาท์คืนนี้คู่เอกฝรั่งเศสพบสวีเดนไอวอรี่โคสต์ดวลนอร์เวย์ปิดท้ายด้วยเจ้าภาพร่วมเม็กซิโกพบทีมแกร่งเอลกวาดอร์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายคืนนี้มีโปรแกรมลงสนามรวม3คู่โดยคู่แรกเวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลาประเทศไทยไอวอรี่โคสต์พบนอร์เวย์จากนั้นเวลา4นาฬิกาคู่เอกของวันทีมตะลาไก่ฝรั่งเศสลงสนามพบสวีเดนโดยผู้ชนะจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับปารากวัยที่ผ่านเข้ารอบไปก่อนหน้านี้ส่วนคู่สุดท้ายแข่งขันเช้าวันพรุ่งนี้เวลา8นาฬิกาเจ้าภาพร่วมเม็กซิโกพบเอกวาดอร์รับชมการถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กและโมโนแม็กสปอร์ต29ปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเรือและการเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตลิ่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำสุดคำนวณโดยกรมประมงศาสตร์กองทัพเรือครับโดยท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:46 นที่ระดับ2เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:27 นที่ระดับ24เซนติเมตรจังหวัดสุพรรณบุรีพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:48 นที่ระดับ2เมตร99เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:16 นที่ระดับ15เซนติเมตรจังหวัดชลบุรีบริเวณอ่าวสัตหีบและพัทยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:23 นที่ระดับ2เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:40 นที่ระดับ70เซนติเมตรและจังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:55 นที่ระดับ3เมตร16เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 17:09 นที่ระดับ1เมตร12เซนติเมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวติดตามครับ

0: One Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนอาหารเช้าแสนอร่อยที่ครอบครัวต้องระวังเพราะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้อาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญแต่หลายคนอาจจะเผลอเลือกอาหารอร่อยแต่กลับส่งผลเสียต่อร่างกายระยะยาวค่ะเนื่องจากเป็นอาหารที่มีน้ำตาลสูงเช่นขนมปังราดนมข้นหวานซีเรียลปรุงแต่งน้ำผลไม้กล่องหรือเครื่องดื่มรสหวานซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงเร็วกลายเป็นหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วช่วงสายจะเกิดอาการง่วงได้ง่ายหิวบ่อยและเพิ่มความเสี่ยงโรคอ้วนเบาหวานและไขมันพอกตับในระยะยาวได้สำหรับอาหารเช้าที่ดีควรจะมีโปรตีนคุณภาพไขมันดีและใยอาหารเหมาะสมเช่นไข่นมรสจืดโยเกิร์ตรสธรรมชาติถั่วธัญพืชไม่ขัดสีหรือผักผลไม้สดทั้งลูกมากกว่าน้ำผลไม้ซึ่งการเลือกอาหารเช้าอย่างรู้เท่าทันคือการตั้งต้นวันใหม่ให้สมองสดใสร่างกายมีพลังและระบบเผาผลาญทำงานอย่างสมดุลอีกด้วยค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: ลตานโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: วังตาลโทร0910787777
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Man Forward Extra We play all the hits

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ปังที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ับเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777และดร.ซีนคลินิก
2: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร082-839-0881
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับสำนักงานการบินพลเรือนยืนยันมาตรฐานตรวจคนผู้โดยสารสัมภาระมีมาตรฐานเน้นสิ่งของต้องห้ามเป็นภัยต่ออากาศยานด้านตำรวจไซเบอร์จับกลุ่มแอดมินเว็บพนันลัสเวกัส LV177ช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก2026เงินหมุนเวียนกว่า70ล้านบาทต่อเดือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เสียวฟันอะ
0: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ CAAT ระบุว่าการตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระในท่าอากาศยานของประเทศไทยดำเนินการตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานและข้อเสนอแนะขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อป้องกันการนำสิ่งของต้องห้ามที่อาจเป็นภัยต่อความปลอดภัยของอากาศยานผู้โดยสารและลูกเรือสำหรับการดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศโดย CAAT พร้อมประสานงานเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในอนาคตนอกจากนี้หากผลการตรวจสอบพบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกระทำผิดจริง CAAT จะดำเนินการตามกฎหมายการเดินอากาศรวมถึงพิจารณามาตรการเกี่ยวกับใบรับรองสมาชิกลูกเรือเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นต่อระบบการบินพลเรือนของประเทศไทยทางนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยืนยันเดินหน้ากำกับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยการบินอย่างเข้มงวดพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบินพลเรือนของไทยในระดับสากลขณะที่ตำรวจไซเบอร์จับกลุ่มแอดมินเว็บพนันลาสเวกัส LV177 ช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก2026เงินหมุนเวียนกว่า70ล้านบาทต่อเดือนพันตำรวจโทวีรพลกันทวงรองผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4นำกำลังตำรวจไซเบอร์พร้อมหมายค้นศาลจังหวัดแม่สอดเข้าทำการตรวจคนบ้านไม่มีเลขที่ในพื้นที่หมู่10ตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพบนางสาวทัศนาอายุ27ปีเชื้อชาติเมียนมาและนางสาวซินซาหน่วยอายุ26ปีสัญชาติเมียนมาได้ใช้บ้านหลังดังกล่าวในการทำหน้าที่เป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์ชื่อลาสเวกัส LV177โดยนางสาวทัศนาและนางสาวซินซาหน่วยจะมีหน้าที่ในการตอบแชทบริการลูกค้าที่เข้ามาเล่นการพนันออนไลน์โดยได้ค่าจ้างเดือนละ 30,000 บาทจากการตรวจสอบพบว่าเว็บพนันดังกล่าวมีเงินหมุนเวียนในระบบกว่า70ล้านบาทต่อเดือนเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึดของกลางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือสมุดบัญชีธนาคารเงินสด 35,000 บาทและทรัพย์สินอื่นๆนำส่งสภ.แม่สอดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
3: กรมการขนส่งทางบกเตือนประชาชนมีมิจฉาชีพเปิดเพจ Facebook ชื่อสอบใบขับขี่เร่งด่วนไม่ต้องลางานหลอกทำใบขับขี่ออนไลน์ซึ่งเป็นเพจปลอมและไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรมการขนส่งทางบกแต่อย่างใดกรมการขนส่งทางบกย้ำว่าการทำใบขับขี่ทุกขั้นตอนต้องดำเนินการด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งเท่านั้นไม่มีการเปิดให้บริการทำใบขับขี่ออนไลน์หรือผ่านเพจใดๆทั้งสิ้นขอเตือนประชาชนอย่าส่งบัตรประชาชนหรือเอกสารส่วนตัวให้เพจเหล่านี้เพราะอาจถูกนำข้อมูลไปใช้ทำธุรกรรมผิดกฎหมายหรือก่อคดีต่างๆได้หากพบเพจหรือโฆษณาหลอกลวงในลักษณะนี้สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมการขนส่งทางบกโดยตรงหรือโทรสายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com

Enjoy the music. Month Forward Extra.

0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ถ้าพูดถึงกีฬาที่ฮิตที่สุดในตอนนี้ฮิตแบบทั่วโลกนะคะหนีไม่พ้น HYROX ค่ะ HYROX ก็คือการแข่งขันที่เอาวิ่งมารวมกันกับ Functional Workout นะคะโดยจะต้องวิ่ง1กิโลแล้วก็เข้าไปทำสเตชันค่ะสเตชันมีทั้งหมด8ฐานด้วยกันสกีสเลดพุชสเลดพูลเบอร์ปี้โรลฟาร์มเมอร์แครีลันช์นะคะแล้วก็วอลบอลค่ะพูดง่ายๆก็คือการทดสอบว่าคุณเนี่ยฟิตจริงไหมเพราะมันใช้ทั้งคาร์ดิโอแอนดูแรนซ์สเตรนท์แล้วก็เมนทอลนะคะจุดที่ทำให้ HYROX นี่มันดังมากๆก็คือใครก็เล่นได้อย่างเราเห็นเนี่ยนะคะครั้งที่ผ่านมาณเดชน์ มาร์ค ปรินทร์ พี่แอนทองคิมเบอร์รี่ยาย่าโอ้โหดารามาเล่นกันเพียบเลยนะคะสายวิ่งก็ได้สายเวทก็ได้แต่บอกเลยว่านี่มันคือการวัดผลความแข็งแรงอย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าการวิ่งกับการเวทเมื่อเอามารวมกันบอกเลยว่ามันไม่ง่ายเลยล่ะค่ะ
0: มัน Forward Extra Well-beingใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

0: วปากผมสวยครบจบที่อนาสตาเซีย
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากส

0: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรอนคอนบุรีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันรัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชายแดนโดยคำนึงถึงอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15 นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3 รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: Greater Carbon 2 สีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาร
3: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันรัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชายแดนโดยคำนึงถึงอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ
10: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรกรณีมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายพาดพิงถึงการพัฒนาถนนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการรักษาอธิปไตยของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเป็นลำดับแรกและพร้อมสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาพื้นที่ชายแดนหากเป็นโครงการที่มีความจำเป็นด้านความมั่นคงและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยกำชับให้ทุกโครงการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการก่อสร้างถนนในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะจังหวัดศรีสะเกษและพื้นที่เนิน350ซึ่งเป็นเส้นทางที่กำลังพลและประชาชนมีความจำเป็นต้องใช้นั้นรัฐบาลได้รับทราบปัญหาอย่างต่อเนื่องแต่การดำเนินงานมีข้อจำกัดเนื่องจากหลายพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนหรืออุทยานแห่งชาติต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกทั้งบางพื้นที่ยังมีความเสี่ยงด้านความมั่นคงส่งผลให้ภาคเอกชนไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลเปิดโอกาสให้หน่วยงานด้านความมั่นคงเสนอของบประมาณเพื่อดำเนินโครงการที่จำเป็นและพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อเป้าหมายสูงสุดในการดูแลความมั่นคงและการรักษาอธิปไตยของประเทศและประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญปรัชญาศิรินทร์พงษ์ปันแก้วรายงาน
3: ขณะที่ทางด้านอิหร่านยืนยันจะยึดมั่นในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางหากสหรัฐปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันประธานาธิบดีมามูดเปเซตเคียแห่งอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์หรือ X อิหร่านจะยึดมั่นในบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14 ข้อเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางหากสหรัฐปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันให้คำมั่นว่าอิหร่านพร้อมตอบโต้ภัยคุกคามจากศัตรูทางนี้ทางการอิหร่านเน้นย้ำหลายครั้งว่าบันทึกความเข้าใจสันติภาพที่ลงนามโดยอิหร่านและสหรัฐเมื่อวันที่17 มิถุนายนที่ผ่านมาตั้งอยู่บนพื้นฐานของพันธกรณีร่วมกันพร้อมเตือนว่าหากสหรัฐไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการกระบวนการสันติภาพที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งระหว่าง2 ประเทศปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานดวงที่ตกเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและรับขอบฟ้าตามพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงที่ตกเวลา18:32 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา5:30 น.ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงที่ตกเวลา19:05 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา5:51 น.เอาสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงที่ตกเวลา18:46 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา5:55 น.เกาะหนูเกาะแมวจังหวัดสงขลาดวงที่ตกวันนี้เวลา18:37 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา6:05 น.จุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงที่ตกเวลา18:47 น. ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:14 นและที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงที่ตัวละ 18:49 ขึ้นเช้าวันพรุ่งนี้เวลา 5:54 และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: Come Forward Extra Smart Money
1: คนส่วนใหญ่ครับเอาเงินทุกอย่างไว้ในบัญชีเดียวกันและนั่นคือจุดเริ่มต้นของปัญหาการเงินครับเงินสำรองฉุกเฉินคือเงินที่เตรียมไว้สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นตกงานเจ็บป่วยกระทันหันหรือจะซ่อมรถฉุกเฉินหลักการง่ายๆครับแนะนำให้เตรียมเงิน 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนถ้าใช้เดือนละ 20,000 บาทก็ต้องมีเงินสำรองอย่างน้อยเนี่ย 60,000 ถึง 120,000 บาทที่สามารถถอนได้ทันทีเมื่อต้องการครับแล้วทำไมต้องแยกบัญชีเพราะถ้าเงินฉุกเฉินปนอยู่กับเงินลงทุนหรือเงินออมระยะยาวเวลาเกิดเหตุแล้วคุณดึงเงินออกมาเนี่ยก็จะทำลายแผนระยะยาวทั้งหมดครับเงินสำรองฉุกเฉินควรอยู่ในบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาที่สามารถถอนได้ทันทีไม่ใช่กองทุนหรือว่าหุ้นที่ต้องรอขายนะครับสรุปก็คือเงินสำรองฉุกเฉินคือใช้เมื่อฉุกเฉินนะครับเราจะไม่เอาไปลงทุนเพราะอาจจะถอนออกมาไม่ทันเมื่อต้องการใช้และจะกระทบกับการลงทุนที่คุณลงทุนไว้อยู่ก็ได้ครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
3: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
2: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
3: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชว์ยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
4: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้
5: อ
4: ยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinic
6: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
7: live.manforwardextra.com
6: เสียงชัดไม่มีซ่า
8: Man Forward Extra We play all the hits

0: Hit music. Hey. Month forward extra.
1: It's 5 o'clock in the morning.

0: with us, and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: ใหม่ Geco 7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์เจโครีชเชียงใหม่โทร053-242-888
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
2: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
3: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: com
1: ผิวหย่อนคล้อย
2: มาหาหมอซิ่น
1: แก้มห้อยหน้าบาน
2: มาหาหมอซิ่นสิ
1: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
2: ให้หมอซิ่นดูแลนะคะ
1: หมอซิ่นพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
2: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกเวชกรรมหมอสักกาเดช
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น. 0 น. 0 วินาที
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 17:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับศาลปัตตานีตัดสินประหารชีวิตกลุ่มก่อความรุนแรงในคดีลอบยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตขณะปฏิบัติงานอยู่บริเวณจุดป้อมยามข้ามทางรถไฟนาประดู่จังหวัดปัตตานีอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: ศาลจังหวัดปัตตานีอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นคดีก่อเหตุความรุนแรงเมื่อวันที่10มิถุนายน2566โดยคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานอยู่บริเวณจุดป้อมยามข้ามทางรถไฟนาประดู่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเป็นเหตุให้10ตำรวจโทพิจักษ์บัวแก้วเจ้าหน้าที่ตำรวจหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษปัตตานีที่13เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่โดยเจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหาคือนายมูฮัมหมัดคอยรีโดยศาลชั้นต้นพิเคราะห์พยานหลักฐานอย่างละเอียดตัดสินผู้ต้องหาในความผิดฐานอ้างยี่ร่วมกันก่อการร้ายและร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนโดยศาลพิพากษาโทษสูงสุดให้ประหารชีวิตแต่เนื่องจากคำให้การในชั้นกระบวนการซักถามและสอบสวนเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีจึงมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้1ใน3คงเหลือจำคุกตลอดชีวิตและให้ขังจำเลยไว้ในระหว่างอุทธรณ์มาต่อกันที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นจังหวัดที่4ขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อได้รับการยืนยันอยู่ที่ 1,165 รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสถาบันวิจัยชีวการแพทย์แห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกที่ระบุว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายหนึ่งเดินทางจากเมืองบุญญาเมืองเอกของจังหวัดอิตุริทางตะวันออกของ DR คองโกซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้เดินทางเข้าไปในจังหวัดเฮาส์ฮูเลเลก่อนจะพบว่าเสียชีวิตแล้วในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กำลังพยายามติดตามห่วงโซ่การแพร่กระจายเชื้อและระบุตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้ในเวลานี้พบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็น4จังหวัดแล้วขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันอยู่ที่ 1,165 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต301รายขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าตัวเลขที่แท้จริงน่าจะสูงกว่านี้ปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับในช่วงวันที่30มิถุนายนถึง4กรกฎาคม2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ครับส่งผลให้พื้นที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำ ดยในส่วนของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกครับจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 4-6 ฟุตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมาและใต้ชุมพรลงไปมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 3-4 ฟุตและที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันจะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 5-8 ฟุตทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนโรคที่ต้องระวังในช่วงฤดูฝนฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงเชื้อโรคเติบโตได้ดีและมีน้ำขังเพิ่มขึ้นทำให้บางโรคพบมากกว่าปกติซึ่งโรคที่พบบ่อยได้แก่ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่เกิดจากไวรัสที่แพร่กระจายง่ายในที่อับชื้นไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีมียุงลายเป็นพาหะซึ่งอาการสำคัญคือไข้สูงปวดเมื่อยมีจุดเลือดออกโรคชีหนูหรือเลปโตสไปโรซิสติดต่อจากการลุยน้ำที่ปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์ซึ่งอาการจะคล้ายหวัดแต่มีข้อเสียคือไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน่องตาแดงโรคอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษเนื่องด้วยอาหารจะบูดเน่าเสียง่ายในสภาพอากาศร้อนชื้นโรคผิวหนังจากเชื้อราเช่นกลักเลื่อนเชื้อราที่เท้าจากการเดินลุยฝนสวมใส่รองเท้าถุงเท้าที่อับชื้นสำหรับแนวทางป้องกันคือหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำขังและสวมรองเท้าบูทเมื่อจำเป็นล้างมือบ่อยๆกำจัดแหล่งเพาะพันยุงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ฤดูฝนไม่ใช่แค่เปียกแต่เป็นช่วงเสี่ยงโรคติดเชื้อหลายระบบดังนั้นการป้องกันสำคัญกว่าการรักษาค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

0: ทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 18:00 นจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกรมชลประทานเผยสถานการณ์น้ำยังอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้พร้อมเฝ้าระวังฝนตกหนักและเตรียมรับมืออุทกภัยทั่วประเทศพร้อมยืนยันบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
3: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
2: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
4: รมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่30มิถุนายน69ระบุว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนส่งผลให้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกสำหรับปริมาณฝนสะสมสูงสุดในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาได้แก่ตำบลยอดอำเภอสองแควจังหวัดน่านวัดได้176มิลลิเมตรรองลงมาคือตำบลสำโรงอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีวัดได้ 108.6 มิลลิเมตรและตำบลแม่จริมอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านวัดได้107มิลลิเมตรด้านสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวม 12,663 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ51ของความจุอ่างขณะที่4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 12,200 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยกรมชลประทานยังคงบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเดินหน้าส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตรและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงทั้งนี้กรมชลประทานขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมยืนยันการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝนและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
5: ตำรวจไซเบอร์ออกประกาศเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังหลังยังพบการหลอกลวงจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์และมิจฉาชีพออนไลน์อย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำหลักสำคัญเช็คให้ชัวร์ก่อนเชื่อได้แก่ 1. ไม่รู้จักไม่ต้องรับสาย 2. อย่าซื้อโปรไฟล์ไม่ลิงก์งานปลอมเว็บปลอม 3. ระวังเจ้าหน้าที่ปลอมอ้างฟอกเงิน 4. ระวังหลอกไปทำงานต่างประเทศ 5. ห้ามกดลิงก์จากข้อความสั้นหรือคนไม่รู้จัก 6. อย่าเปิดเผยภาพลับกับคนแปลกหน้า7. เปิดโหมดล็อกดาวน์เพิ่มความเป็นส่วนตัว 8. ตรวจสอบก่อนโอนทุกครั้ง 9. ไม่โอนให้คนแปลกหน้าเด็ดขาด 10. ห้ามขายบัญชีมีโทษจำคุกถึง3ปีและปิดรับข้อความแปลกๆจากเครือข่าย 2G หากพบเหตุสงสัยแจ้งสายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.comคลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

วันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเราเจอกัน2รอบนะครับเที่ยงครึ่งรอบหนึ่งแล้วก็6โมงเย็นถึง2ทุ่มแบบนี้รอบหนึ่งนะครับสำหรับมัน Forward Extra FM 88เจภัสวัตรายงานตัวนะครับสวัสดีกันด้วยนะครับในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect ฮะกับเพลงสากลดีๆที่มาร่วมส่งคุณกลับบ้านกันในช่วงเย็นแบบนี้นะฮะถึงแม้ว่ารถจะติดนะครับฝนจะตกนะฮะแต่ก็มาไม่เคยเบี้ยวโอ้ยขยันจังเลยภาระเยอะเดี๋ยวฟังเพลงกันนะครับมีคนอยากฟังโอลิเวียร์โรดริโกด้วยกับ Drop Dead นะครับส่วนเพลงนี้คุณคิดถึงครับ Celine Dion และ A New Day Has Come ครับ

0: เหนื่อยๆตากตามทำงานกันมาครึ่งปีแล้วนะครับใกล้จะหมดเดือน6กันแล้วทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าคุณได้ไปผ่อนคลายพักผ่อนนะครับกับการได้แช่น้ำแร่น้ำเข้าจากญี่ปุ่นนะฮะแบบไม่จำกัดเวลาแล้วก็สลับบ่อร้อนเย็นมีซาวน่าเกลือหิมาลัยนะครับแล้วก็สวมชุดยูกาตะนั่งจิบในคาเฟ่สวยๆดีไหมครับถ้าดีก็ต้องทางนี้เลยนะฮะบุราออนเซ็นครับเขามีกิฟต์วอลเชอร์มูลค่า250บาทมาแจกคุณสาวๆกันเพราะว่าเป็นออนเซ็นสำหรับคุณสาวๆโดยเฉพาะเลยนะครับวันนี้จะมีมาแจกให้3รางวัลนะฮะกับมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าถ้าคุณอยากได้แล้วก็พิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยบุราออนเซ็นส่งมาที่ LINE @manforward ตอนนี้แบบด่วนๆเลยนะครับ
1: Man Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ยังคงอยู่กับเรื่องราวของ HYROX นะคะนักวิ่งบางคนอาจจะคิดว่าโอ๊ยวิ่งแค่8โลเองสบายๆแต่ความจริงนะคะ HYROX มันจะเหนื่อยกว่าวิ่งตรงที่ว่าหัวใจเนี่ยแทบไม่ได้พักเลยอย่างวิ่งเสร็จนะคะลองเข้าไปโยนวอลบอลดูโอ้โหขาจะพังเนี่ยละค่ะหรือว่าอย่างเบอร์ปี้ปกติก็เหนื่อยแล้วแต่นี่ต้องทำถึง80เมตรทำเสร็จก็ต้องไปวิ่งต่ออีกนะคะนี่ไม่ใช่แค่คาร์ดิโอธรรมดาค่ะแต่มันคือการคุมร่างกายตอนเหนื่อยเขาถึงเรียกว่าไฮบริดแอธลีทนั่นเองค่ะคือต้องวิ่งได้เวทได้อึดได้อีกต่างหากนะคะแต่ข้อดีก็คือ HYROX ไม่ได้มีกำหนดเวลาคัตออฟค่ะคุณอาจจะเร็วภายใน1ชั่วโมงหรือว่าอาจจะช้าไปจน4ชั่วโมงก็ได้อันนี้แล้วแต่เพซของคุณเลยนะคะไม่มีใครมาคอยกดดันค่ะขึ้นอยู่กับใจของคุณเองล้วนๆเลยค่ะ
1: Man Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
1: live.manforwardextra.com
3: เสียงชัดไม่มีซ่า

0: เดี๋ยวทางวิทยุต้องเบรกสักครู่หนึ่งแล้วนะครับครึ่งชั่วโมงฟังรายการจากทางสถานีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวทุ่มถึงทุ่มครึ่งเนี่ยออนไลน์กันต่อได้นะ live.moneyforwardextra.com นะครับคลิกมาฟังเพลงเหล่านี้ได้เลย I like me better when I'm with you I like me better when งานจากลาฟนะครับกับ I like me betterมีคอมมีวันยูเบรกอัพด้วยเซเลน่าโกเมสเบนนี่บลังโคและเกฟซี่อับรามส์นะครับรวมถึงชาลีพุทธกับอุชไดคารุกับโฮมนะฮะฟังเพลงกันต่อนะครับคลิกมาได้ live.moneyforwardextra.com กับเจภัสวัตครับ
1: คลื่นลูกใหม่คอนเน็กร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
2: Stay with us and we'll be right back with more hits.
3: เมาส์ใจกับไมค์คุณ
4: ถ้าเน็ตจะเหนื่อยขนาดนี้มาใช้ซิมไมค์ซิมเน็ตเมาส์ใจเน็ตคุ้มสะใจแบบ
3: Oh my gosh
4: เปลี่ยนเน็ตเหนื่อยเป็นเน็ตเยอะจ่ายครั้งเดียวก็เล่นยาวทั้งปีเล่นเน็ตได้ร้อยกิกต่อเดือนมายคุ้มทุกโปรโอ้ my god คลิกเลย mybynt.com
5: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
6: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777และดร.ซีนคลินิก
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร082-839-0881

0: จำกัด
1: น้อมศิระก้มกราบแทบพระบาทราษฎร์ทั้งชาติร่ำให้อาลัยหาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จสู่ชั้นฟ้าสุราลัยพระเมตตาเปี่ยมล้นพ้นภัยสารพระเกียรติขานก้องล่าสว่างสวยขอน้อมเกล้าทรงเสด็จด้วยดวงใจสถิตในสวงสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
2: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com
3: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mun Forward Extra

ต้อนรับกับเข้าสู่มัน Forward Extra FM 88นะครับยังอยู่ด้วยกันกับเจภัสสวัสดิ์นะฮะช่วงนี้ข้าวของแพงใดๆเนาะเราก็ต้องมาระมัดระวังนะครับเจ้ามิจฉาชีพอีกที่เขาบอกว่าเขาเตือนภัยกันตอนนี้นะฮะเชียงใหม่เนี่ยนะครับติดอันดับ2พื้นที่สีแดงโดนโกงสูงสุดในประเทศนะครับเขาบอกว่า7วันมีการแจ้งความไว้24คดีเสียหายหลายแสนเลยก็จะมีกรุงเทพแล้วก็นนทบุรีนะครับที่มานำโด่งเชียงใหม่ก็อยู่อันดับ2นี่แหละเขาบอกว่าการโกงในส่วนช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นการโกงเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายสินค้าซะมากสุดนะฮะในเรื่องของการลงทุนเนี่ยน้อยลงเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังครับจะซื้ออะไรจะใช้อะไรเนาะเดี๋ยวนี้การซื้อของออนไลน์มันก็ง่ายนี่เป็นคนหนึ่งเลยนะที่ซื้อของออนไลน์น้อยมากเหตุผลเพราะว่ากลัวอีกหนึ่งเหตุผลคือทำไม่ค่อยเป็นโอ้ยแก่อะไรขนาดนั้น

0: ังเพลงกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงกันบ้างนะครับที่มัน Forward Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect ชั่วโมงนั่งอยู่ด้วยกันต่อนะครับแต่ว่ามีอีกแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเดี๋ยวมาฟังกันนะครับงานจากเซตและอลิเซียคาร่ากับ Stay นั่นเองนะฮะเรมานะครับงานจากฟูจิอิคาเซด้วยแล้วก็แฮร์รี่สไตล์ส์ครับกับ American Girls ที่มันฟอร์ด Extra เป็น88ในช่วงคลื่นลูกใหม่ Connect นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมันฟอร์ด ExtraStay with us and we'll be right back with more hits. Mun Forward Extra.
2: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานาเพิ่มเติมที่บุ๊กเชียงใหม่20
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20นาฬิกา0นาที0วินาที
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งเป็นที่ประทับไปยังอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569เวลา 16:46 ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อทรงรับพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการในการนี้นายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยาเฝ้ารับเสด็จจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปยังลานพิธีโดยกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสก่อนเสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจแถวทหารกองเกียรติยศต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสัมผัสพระหัตถ์กับคณะผู้แทนฝ่ายฝรั่งเศสโดยมีนายเฟรเดริกบีเยอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำคณะผู้แทนภายหลังเสร็จสิ้นพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการทั้ง3พระองค์เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังทำเนียบประธานาธิบดีหรือพระราชวังเอลีเซเพื่อทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามกำหนดการต่อไป
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคม69ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองกระจายและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคม69ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากในภาคตะวันออกเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นในขณะที่ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนโดยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่30มิถุนายนถึง6กรกฎาคม69ทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

ียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

ทางได้กับ Born to be Yours นะครับงานจาก Kygo Featuring กับ Imagine Dragons นะครับในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกับเจภัสวัตที่มัน Forward Extra FM 88และที่มัน Forward Extra ของเรานะครับอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการกระจายข่าวดีๆนะครับประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กรบริษัทองค์การการกุศลนะครับหรือว่าหน่วยงานไหนก็ตามที่มีข่าวช่วยเหลือสังคมนะครับฝากให้เราเป็นกระบอกเสียงนะครับที่จะทำให้สังคมดีขึ้นส่งข้อความข่าวประชาสัมพันธ์เหล่านั้นมาได้นะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับหรือเบอร์ติดต่อกลับก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะทำการพิจารณารวมถึงกระจายข่าวดีๆนะครับประชาสัมพันธ์เหล่านั้นให้กับสังคมนั่นเองนะครับฟังเพลงกันต่อนะฮะ Harry Styles รออยู่อย่างที่สัญญากันไว้และนี่คือ American Girls ครับ

0: ส่งท้ายด้วยสปอร์ตคาร์จากเทนแมคเครนะครับหวังว่าจะถึงบ้านกันอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงฟังเพลงกันต่อได้ครับกับ live.manforwardextra.com นะครับพรุ่งนี้เจกลับมาเจอคุณใหม่ตอนเที่ยงด้วยแล้วก็ตอนเย็นด้วยที่ Manforward Extra FM 88ครับบ๊ายบาย
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Manforward Extra

0: Forward Extra Smart Money
1: คุณผู้ฟังครับมีที่ออมเงินที่รัฐบาลค้ำประกันผลตอบแทนสูงกว่าธนาคารเกือบ3เท่าแต่เรื่องนี้ไม่มีใครเคยบอกคุณครับนั่นก็คือพันธบัตรรัฐบาลคือตราสารที่กระทรวงการคลังเนี่ยออกมาให้ประชาชนซื้อแล้วก็ได้ดอกเบี้ยตอบแทนรัฐบาลจะค้ำประกันเงินต้นเต็มจำนวนก็ถือว่าปลอดภัยที่สุดในตลาดครับปัจจุบันผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเนี่ยอยู่ประมาณ 2-2.4% ต่อปีตามข้อมูลสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเทียบกับดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไปที่ 0.5-1% ซึ่งก็ต่างกันเกือบ3เท่าครับแล้วทีนี้เราจะซื้อได้ที่ไหนก็ซื้อผ่านธนาคารตัวแทนครับเช่นธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.หรือผ่านแอปพลิเคชันซึ่งก็เริ่มต้นที่ 1,000 บาทไม่มีค่าธรรมเนียมในการซื้อแต่ข้อควรรู้นะครับพันธบัตรมีระยะถือครองที่กำหนดถ้าต้องขายก่อนครบกำหนดในตลาดรองอาจจะมีราคาที่ขึ้นหรือว่าลงตามสภาวะตลาดได้ส่วนรัฐบาลค้ำประกันเงินต้นเฉพาะกรณีถือจนครบกำหนดเท่านั้นก็ถือว่าปลอดภัยกว่าหุ้นผลตอบแทนดีกว่าออมทรัพย์แต่ก็ต้องพร้อมที่จะทิ้งเงินไว้สักระยะตามกำหนดเวลาของพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลด้วยนะครับ
0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าสมาร์ทมันนี
2: ่ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
0: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า
3: Man Forward Extra We play all the

0: ังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 21:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยปรัชญาศิรินทร์พงษ์ปันแก้วค่ะหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งรับการตรวจระบบมาตรฐานการทดสอบกำลังพลประจำปืนต่อสู้อากาศยานยกระดับศักยภาพกำลังพลสู่ความเป็นมืออาชีพและเสริมสร้างความพร้อมรบของกองทัพเรืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
4: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
8: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: พลเรือตีธงชัยถามพันธ์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากำลังพลกรมกำลังพลทหารเรือในฐานะประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานการทดสอบกำลังพลของกองทัพเรือพร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานระบบมาตรฐานการทดสอบกำลังพล Personnel Qualification Standard หรือ PQS ของหน่วยณกองบัญชาการสอรฟอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยมีนาวาเอกวิรัตก้อนทองรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งให้การต้อนรับโอกาสนี้ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการจัดทำระบบ PQS และร่วมถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาการจัดทำมาตรฐานการทดสอบกำลังพลประจำปืนต่อสู้อากาศยานขนาด 37mm และ 40/70mm เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและมาตรฐานของกองทัพเรือจากนั้นได้นำคณะเยี่ยมชมการสาธิตการปฏิบัติการตามระบบ PQS ณบริเวณลานหน้ากองบัญชาการสอรฟโดยกำลังพลประจำปืนต่อสู้อากาศยานขนาด 37mm และ 40/70mm ได้แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสะท้อนถึงความพร้อมความชำนาญและการฝึกฝนที่เป็นระบบสำหรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของสอรฟในการขับเคลื่อนระบบมาตรฐานการทดสอบกำลังพลหรือ PQS ให้มีประสิทธิภาพพร้อมยกระดับศักยภาพกำลังพลสู่ความเป็นมืออาชีพและเสริมสร้างความพร้อมรบของกองทัพเรือให้มีความเข้มแข็งต่อไปปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศรายภาคโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูและอุบลราชธานีภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร และภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนนอนกรนเสียงดังอันตรายหรือไม่แล้วต้องแก้ไขอย่างไรการนอนกรนไม่ใช่แค่เรื่องของเสียงรบกวนแต่เป็นสัญญาณเตือนเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะหากกรนดังสะดุ้งตื่นหายใจสะดุดหรือรู้สึกง่วงมากในตอนกลางวันและต้องใช้วิธีอาศัยการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างชากาแฟหรือต้องกินขนมหวานเพื่อให้คลายง่วงตลอดนั้นแสดงให้เห็นว่าอาจสัมพันธ์กับภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือ obstructive sleep apnea ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจความดันโลหิตสูงโรคอ้วนและสมองเสื่อมในอนาคตได้แนวทางการแก้ไขในเบื้องต้นได้แก่การควบคุมน้ำหนักและการพยายามลดน้ำหนักหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์คาเฟอีนก่อนนอนปรับท่าเป็นนอนตะแคงและดูแลสุขภาพทางเดินหายใจหากอาการยังคงอยู่ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดจำไว้ว่าการนอนที่มีคุณภาพคือรากฐานของสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
4: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
5: live.manforwardextra.com
4: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Mum Forward Extra. We play all the hits.

0: ือกแบบบ้านร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: Happen

0: line แม่ปิ่ง
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรหมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนไหนก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: มันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิสาสืบน้ำพลอยค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมคุมเข้มผลิตภัณฑ์ในระบบโซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมเพิ่มเติมอีก5มาตรฐานลดเสี่ยงไฟไหม้ไฟฟ้าลัดวงจรด้านรัฐบาลเดินหน้ายุทธศาสตร์ฟ้าใสตั้งวอลลุ่มแห่งที่4ในสปป.ลาวรับมือหมอกควันข้ามแดนและฝุ่น PM 2.5 อีกสักครู่มาติดตามค่ะ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
4: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยระบบโซลาร์เซลล์โดยการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบโซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมเพื่อสกัดสินค้าไม่ได้มาตรฐานซึ่งก่อนหน้านี้ทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอได้กำหนดให้แผงโซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมไปแล้วคาดว่าจะบังคับใช้ภายในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ขณะเดียวกันคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือบสมอได้มีมติเห็นชอบให้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบโซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมเพิ่มเติมอีก5มาตรฐานได้แก่สายไฟสำหรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบตเตอรี่ลิเธียมกักเก็บพลังงานไฟฟ้าฟิวแรงดันไฟฟ้าต่ำอินเวอร์เตอร์สำหรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์และเครื่องตัดวงจรสำหรับไฟฟ้ากระแสตรงทำให้ระบบโซลาร์เซลล์ได้รับกำกับดูแลด้านความปลอดภัยอย่างครบวงจรมากขึ้นอย่างไรก็ดีการเพิ่มอีก5มาตรฐานในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการควบคุมสินค้าแต่เป็นการปิดช่องว่างด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั้งระบบเป็นการวางรากฐานให้ระบบโซลาร์เซลล์ของไทยโตขึ้นอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนในระยะยาวเพื่อรองรับการเติบโตของพลังงานสะอาดที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศไทยปิดท้ายข่าวกันที่รัฐบาลเดินหน้ายุทธศาสตร์ฟ้าใสตั้งวอลลุ่มแห่งที่4ในสปป.ลาวรับมือหมอกควันข้ามแดนและฝุ่น PM 2.5 นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการติดตามสถานการณ์หมอกฟันไฟป่าหรือวอลลุ่มแห่งใหม่ณแขวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนับเป็นแห่งที่4ต่อจากแขวงบ่อแก้วแขวงไซยบุรีและแขวงหลวงน้ำทาเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ก่อนเข้าสู่ฤดูการเผาในปีหน้าสำหรับวอลลุ่มดังกล่าวจะทำหน้าที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแบบจำลองการเคลื่อนที่ของมวลอากาศเพื่อคาดการณ์สถานการณ์แจ้งเตือนและสนับสนุนการตัดสินใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการประสานงานระหว่างไทยและสปป.ลาวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษยืนยันเดินหน้าขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการบริหารจัดการปัญหาหมอกควันข้ามแดนลดผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 และสร้างคุณภาพอากาศที่ดีเพื่อสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืนและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีค่ะ

0: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี้
1: แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
2: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: เชียงใหม่สารพีสาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดล

0: 02-242-888
1: Wintree City Resort เราพร้อมให้บริการค่ะWintree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintree City Resort เชียงใหม่มาเที่ยวเชียงใหม่ต้องพ

ยกอินเตอร์เทรดสาขาหางดงใกล้แยกเสมิงที่สุดของแหล่งช้อปปิ้งสำหรับผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่สายใต้กับวัตถุดิบและอุปกรณ์มากกว่า 10,000 รายการพร้อมบริการสั่งสินค้าฮับที่หน้าร้านพิเศษสุดกับพื้นที่เวิร์กช็อปเบเกอรี่และร้านกาแฟสุดชิคยกอินเตอร์เทรดหางดงที่เดียวจบตอบกุญแจธุรกิจเบเกอรี่และเครื่องดื่มเปิดทุกวัน 8:00 น.ถึง 2:00 น.โทร0532482485แล้วมาป้ากันนะเจ้า

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494
2: Munford Extra We play all the hits

music. Forward Extra.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra.
1: รู้มั้ยคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได
2: ้
1: มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ่อข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กบุราออนเซ็น

รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กเชียงใหม่20 20

0: ังตาลโทร0910787777
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ั่วไป Search Brother Clinic เชียงใหม
1: ่ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดี

0: Breakfast Brother Clinic เชียงใหม
1: ่ Run Forward Extra We play all the hits

0: ช็ค Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: รู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดี่ยวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
2: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดี่ยวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลหรือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
1: สินค้ายอดฮิต

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com No filler Just killer hits Man Forward Extra Music non-stop
3: Let me tell you

0: Month Forward Extra, 88.
1: If you ask a stupid question,

0: And we'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Turn on, tune in, and turn up the hits. Man Forward Extra.

Extra. 88. 88.

0: and we'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com

0: ักษาทั่วไป line@mr.clinic
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจ

0: ฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์ @winclinic
2: เสพเสน่ห์ล้านนาแต่ได้เงินอุ้ยผักแล้วตัวจะหัดรส

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010หรือโทร0924249996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com Turn it on.
2: Oh yeah.
1: And let the hits keep rolling. Mum Forward Extra. Music non-stop.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากส

0: and we'll be right back with more hits.
1: อยากถอยมือถือใหม่
2: จะไปที่ไหน
1: ก็มีแต่ขึ้นราคา
3: ดูยัง
4: ที่นิยมพาณิชย์
3: iPhone 15ลดราคาอยู่
4: หรือถ้าอยากเซลฟี่สวย
3: ระดับนางฟ้า
4: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครองบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้
2: คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษ
1: เครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
2: เอามาลดเพิ่มได
1: ้ลดแล้วลดอีกอ
4: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
3: ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
4: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
3: ครบทุกความคุ้ม
4: ต้องที่
3: นิยมพาณิชย์ทุก

0: ับเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777และดร.ซีนคลินิก
2: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร082-839-0881